ไก่เลยซาเจอกันเลยน้ำมันมานี่ไดนัสโมนี่จะไปโคลาตีลทีมไล